0: รอกไม้ไผ่อัดด้วยดินปืนเพื่อใช้จุดเป็นแรงส่งลูกเหล็กให้พุ่งออกไปปืนไฟที่ถูกพัฒนาขึ้นแรกสุดในจีนนั้นหลังจากผลิตขึ้นมาได้ก็ได้กระจายไปที่ภาคต่างๆของโลกโดยนักรบชาวโกลที่สัตว์วัดที
1: ่สุดในโลกเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้รถยนต์ของเขาจากจีนกลายเป็นอินเดีย

ึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญถูกนำมาแทนที่อาวุธปืนไฟของจีนตามแบบเดิมในยุคกลางคำว่าอาวุธปืนในภาษาอังกฤษก็คือ handgun หรือ firearm เพราะในการยิงนั้นคนปืนจะต้องยืนอยู่ที่ส่วนหลังของปืนพร้อมกับมืออีกด้านหนึ่งค้ำเอาไว้ในยุคแรกใช้การจี้ไฟไปที่รูชนวนโดยตรงเพื่อให้สายชนวนไปจี้กับดินปืนจนเกิดการจุดระเบิดต่อมาเริ่มคิดค้นกลไกที่เรียกว่าไก่กับนกสับเพื่อใช้จุดชนวนยิงกระสุนและในศตวรรษที่17ได้พัฒนากลไกจุดชนวนด้วยวิธีอื่น